0: จิงกลิกลับไปอายุคุมกตาน้ำร้อนปอร์บันจุบับเคลนะ
1: กองสุภาษิตยถุเล่มยังไงกันเนอกระโดดจงกระปอร์กระบดอนฮะโปกันเอกระบจี
2: ว้าอุนิวขนาอุลารุมาอิมันเคเคลนะน้ำร้อนปอร์บันจุบับยากิตาคิจิงกลิปักลัมจิงมุดจอมี
3: อุตาอุขนาอุลาสโนเลรันฮาดุบอมละชุบันบัตัยUlamut balit paino syaye Henry hamar kata kapor ulakum yo iliap ye kawai kedukan ba ikencak breu bat balarem ha hakendong jong kata kayau kadai kedukan sna baji kumtahi ulalet bandrung sapo
1: mama pila ban yitu yanga katno kador jong kapor kabadon hapo kane kabaji.
4: เป็ดชนีเห็บกับบัจีกับดอนฮัลกับจงกับจงกับดอร์ฮันเรย์กับดอร์กับดอนฮับโปจงกับกับเด็กกับบอมลาบันบูดอร์ดัลเล่เลรูพิลักกลีอยากกับจิงกลีกับดอนคัมเอกับอมจูดอนโคกับกลีเชพังจงกับปัดกับจูบับกับลงอมลาบันบูดอร์อยากกับปอร์อมลาบันเป็นยังกัดอยากกับปัดกับพิซาเล่มเนกักเซียร์พิลักบันเทิดอยากกับบัจีฮันเรย์พิมลาปัดบันเทิดYa kapor kaban peni, kapor kadeiru, tang maka haka jingim, ubreo kabashisin bakaladu, ngin omla syu banyo lanu-lanuru, shisin bakalalej, kan omla panwan paishu, kapor kamjuab, yano-yanuru, kena netemen, duk niruspa, namar kata ubreo upaman bha, haka jingim, dey tang ta banang banburom, batsiuspa, ya kapor.
3: Ikentin jong uta urang ba kilangam hakadok nut undi ukena ulam marek sayeng da kecing kemen banyathu hala kami
1: mei mei mentang ngalas ngothu balai pipa yanga yakne kakam bat ngalas ngothu sayru ba kapor kalong ka ba kordor hadu kata-kata nade menta ngakular bangan tredap hok jalak ikamram klaim dapen sep isu ialah kapor kenang bangan long breu man breu bat ban man bha kalawe la thai jonga
2: khun ba ik kanu ngakmen kamen siem ban tip pamenta pila sungthu ya ka ei ka bangat rang bat ngang nut nakamta jong phi
3: para long nong snap katu kani ga jing yelak kai leng kot kalakut next camพลอยชิบอนกิจิงมันต้อยนักนิกาโปรแกรมจงยีมันตากระสตันคาดูเอมันตาปันบังอินปุ่นกดอัตันอีกนิกาโปรแกรมจงยีมันตากระสตันต้องยัดสับเซกยาไว้ปัดกิจิงรวยนาคินิกิเฮบริดกับบาลาไอเกรติงเซียวสปายากปอร์ยากนิกาจิงรวยลาท้อบัดลาปุ่นบิดปุ่นเบียงได้บาLeader Kshiar. Kasngi kebakemen ya pi paro.

ตกอากาศวันนี้ชลองกวนพีหาวเลสปะสุขยาวปอยอาเมตรอมีเดียมเว็บวิริงกะเลวพรัสปันรูโซกิโลเฮิร์ตซ์เวียพลัสยาวหาวนิสออนแอร์อัพอีกเบรกจันมีรู้สึกว่ามีพิวรอกิปรลวะว่าอับรีดิโอเวียพลัสบายพีจากนิวโปรแกรมจันเดียกยองอีกุจวันพีคลิกจันมีเฮนีปอร์ปรลวะน้องอับรีดิโออุดังสันดานอีอากันิกโปรแกรมกยองอีเดียวเป็นสัญญาจพียาอิรวายเนกจอยองมาใบลังปอสงับอีวีปรตุยูอิมายาวกอร์ดอร์อิรวายวาอาร์อิงโอเยเมตันิสเนียวยากินิกิอาร์ตลีกิรวาย